0: แล้วก็ไรไฮโอเวอร์บานอ่ะครับอ่ะมันยังรับผิดชอบเลยมั้ยพี่ดูดิโอ้ yes I will
1: This is Community FM, WCNY HD3 Syracuse, WUNY HD3 Utica, WJNY HD3 Watertown.